Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ใจดีฉันชื่อกุหลาบจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของฉันเป็นสวรรค์ของคนรักผลไม้มีผลไม้พื้นเมืองมากมายรวมถึงส้มจุกจนะส้มโอควนลังและละมุดเกาะยอเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายและขอเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมผลผลิตในท้องถิ่นของเรา

0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่1จาก2ตอนในถ้อยธรรมแห่งปัญญา
1: พระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพธิ์จากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลักสิบองค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้งสิบพระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายานีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace.
3: We humbly worshipPraise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation.We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: วันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนออนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการปล่อยวางที่ไร้ขีดจำกัดของหัวใจและการปล่อยวางที่กว้างขวางของหัวใจอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระฉันได้สดับมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีในป่าเชตวันที่อารามของอนาถบิณฑิกะจากนั้นมหาดเล็กปัญจกังคะกล่าวกับชายคนหนึ่งว่าโปรดเถิดพ่อหนุ่มจงไปหาพระอนุรุทธะเถระและในนามของข้าจงกราบไหว้ด้วยศีรษะจรดพระบาทของท่านจงกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับข้าราชบริพารปัญจกังคะกราบด้วยศีรษะแทบเท้าของท่านแล้วจงถามท่านว่าท่านจะกรุณารับการถวายอาหารมื้อวันพรุ่งนี้จากปัญจกังคะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หรือไม่และถามท่านว่าท่านจะกรุณามาเร็วกว่าปกติได้หรือไม่เพราะปัญจกังคะมีหน้าที่มากมายและมีงานมากมายที่ต้องทำให้กับกษัตริย์ขอรับท่านชายคนนั้นตอบเขาทำตามที่ปัญจกังคะขอและพระอนุรุทธะเถระก็ยินยอมโดยไม่กล่าวว่าอะไรเมื่อเวลากลางคืนผ่านไปในตอนเช้าพระอนุรุทธะเถระก็ห่มจีวรถือบาตรและจีวรไปยังบ้านของปัญจกังคะแล้วท่านก็นั่งลงบนที่นั่งที่ปูไว้จากนั้นปัญจกังคะก็ได้ถวายและทำให้พระอนุรุทธะเถระอิ่มน้ำสำราญด้วยมือของเขาเองด้วยอาหารสดและอาหารปรุงสุกแสนอร่อยเมื่อพระอนุรุทธะเถระฉันเสร็จล้างมือและล้างบาตรแล้วปัญจกังคะจึงนั่งลงต่ำที่ข้างหนึ่งแล้วกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับมีภิกษุอาวุโสบางรูปได้มาหาข้าพเจ้าและกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางอันไร้ขีดจำกัดของหัวใจเถิดบางคนกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในด้านความหมายและถ้อยคำหรือไม่หรือทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่การใช้ถ้อยคำพระอนุรุทธะเถระกล่าวว่าเอาละคฤหบดีโปรดบอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันฟังหลังจากนั้นคุณจะเข้าใจอย่างแน่นอนปัญจกังคะกล่าวตอบท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดการปล่อยวางหัวใจที่ไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันที่ถ้อยคำเท่านั้นพระอนุรุทธะเถระตอบว่าการปล่อยวางใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในความหมายและถ้อยคำนี่เป็นวิธีจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำแล้วการปล่อยวางหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นคืออะไรนั่นคือเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิขยายความรักจากหัวใจไปยังทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักไปสู่โลกทั้งใบอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและเจตนาร้ายพวกเขานั่งสมาธิเพื่อเผยแพร่ความเมตตาจากใจจริงพวกเขานั่งสมาธิพร้อมกับเผยแพร่ความปิติยินดีในหัวใจพวกเขานั่งสมาธิโดยแผ่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความสงบไปในทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขไปทั่วโลกอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและความมุ่งร้ายนี่เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นคืออะไร นั่นคือช่วงเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับการแผ่ขยายขอบเขตของรากต้นไม้เพียงต้นเดียวนี่เรียกว่าการปล่อยวางของหัวใจอย่างกว้างขวางนอกจากนี้นักบวชผู้บำเพ็ญเพียรยังนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นที่การแผ่พลังจิตไปยังรากไม้ที่2หรือรากไม้ที่3เขตหมู่บ้านแห่งเดียว2หรือ3หมู่บ้านอาณาจักรเดียว2หรือ3อาณาจักรดินแดนแห่งนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี่ก็เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างเต็มที่เช่นกันนี่เป็นวิธีที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำคฤหบดีเอ๋ยในชาติหน้ามีการเกิดใหม่4รูปแบบดังนี้4อย่างอะไรบ้างลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีแห่งความสว่างที่จำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันจำกัดต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงความสว่างไสวอันไร้ขีดจำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันไร้ขอบเขตต่อไปลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับแสงเรืองรองที่เสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีอันบริสุทธิ์เมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์นี่คือการเกิดใหม่4รูปแบบในชาติหน้าทฤหบดีเอ๋ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหล่าเทพเจ้าจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างของสีจะปรากฏให้เห็นแต่ความสว่างจะไม่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงเข้าไปในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละคุณสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ในเปลวไฟของพวกมันแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพเจ้ารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความแตกต่างในสีของพวกเขานั้นเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกเขาถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนโปรดติดตามต่อพรุ่งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที
1: ่ Want to look more beautiful? Yes? Then choose vegan.
2: O glorious, the three reunited, utmost powerful, God, Tim Croteau, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
0: Generous viewers, we thank you for your company today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the Anuruddha Sutta.On the venerated Anuruddha Vegan, part 2 of 2. Coming up next is Learning to Live in Harmony, part 4 of 6, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May we forever love, revere, and show gratitude to the Holy Trinity God, Tim Croteau and the Son of God, for all that they do for our world.
3: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
4: All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Qinghai's book, From Crisis to Peace. Supreme Master Qinghai, vegan, presents the major factors associated with global warming, and more importantly, its root cause, the livestock industry.
5: The smartest way would be to stop the worsening of global warming by being vegan. It sounds very simple, but it is the best solution, the most effective, and the effect of it will be felt almost immediately.
4: A must-have for you and your friends, From Crisis to Peace book, free for download at crisistopeace.org.
6: O glorious, the three reunited utmost powerful, God, Tim Kuo Tu and the Son of God, may every seeking heart now find its way and walk forever in your radiant light.
7: If you've never seen what a squirrel does in its nest, here's a clear example. She just relaxes and lazily sprawls out like on a couch. All that's missing is a TV.

Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ใจดีฉันชื่อกุหลาบจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของฉันเป็นสวรรค์ของคนรักผลไม้มีผลไม้พื้นเมืองมากมายรวมถึงส้มจุกจนะส้มโอควนลังและละมุดเกาะยอเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายและขอเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมผลผลิตในท้องถิ่นของเรา

0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่1จาก2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญา
1: พระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพธิ์จากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลักสิบองค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้งสิบพระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายานีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace.
3: We humbly worshipPraise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation.We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: วันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนออนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการปล่อยวางที่ไร้ขีดจำกัดของหัวใจและการปล่อยวางที่กว้างขวางของหัวใจอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระฉันได้สดับมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีในป่าเชตวันที่อารามของอนาถบิณฑิกะจากนั้นมหาดเล็กปัญจกังคะกล่าวกับชายคนหนึ่งว่าโปรดเถิดพ่อหนุ่มจงไปหาพระอนุรุทธะเถระและในนามของข้าจงกราบไหว้ด้วยศีรษะจรดพระบาทของท่านจงกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับข้าราชบริพารปัญจกังคะกราบด้วยศีรษะแทบเท้าของท่านแล้วจงถามท่านว่าท่านจะกรุณารับการถวายอาหารมื้อวันพรุ่งนี้จากปัญจกังคะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หรือไม่และถามท่านว่าท่านจะกรุณามาเร็วกว่าปกติได้หรือไม่เพราะปัญจกังคามีหน้าที่มากมายและมีงานมากมายที่ต้องทำให้กับกษัตริย์ขอรับท่านชายคนนั้นตอบเขาทำตามที่ปัญจกังคาขอและพระอนุรุทธะเถระก็ยินยอมโดยไม่กล่าวว่าอะไรเมื่อเวลากลางคืนผ่านไปในตอนเช้าพระอนุรุทธะเถระก็ห่มจีวรถือบาตรและจีวรไปยังบ้านของปัญจกังคะแล้วท่านก็นั่งลงบนที่นั่งที่ปูไว้จากนั้นปัญจกังคะก็ได้ถวายและทำให้พระอนุรุทธะเถระอิ่มน้ำสำราญด้วยมือของเขาเองด้วยอาหารสดและอาหารปรุงสุกแสนอร่อยเมื่อพระอนุรุทธะเถระฉันเสร็จล้างมือและล้างบาตรแล้วปัญจกังคะจึงนั่งลงต่ำที่ข้างหนึ่งแล้วกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับมีภิกษุอาวุโสบางรูปได้มาหาข้าพเจ้าและกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางอันไร้ขีดจำกัดของหัวใจเถิดบางคนกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในด้านความหมายและถ้อยคำหรือไม่หรือทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่การใช้ถ้อยคำพระอนุรุทธะเถระกล่าวว่าเอาละคฤหบดีโปรดบอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันฟังหลังจากนั้นคุณจะเข้าใจอย่างแน่นอนปัญจกังคะกล่าวตอบท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดการปล่อยวางหัวใจที่ไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันที่ถ้อยคำเท่านั้นพระอนุรุทธะเถระตอบว่าการปล่อยวางใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในความหมายและถ้อยคำนี่เป็นวิธีจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำแล้วการปล่อยวางหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นคืออะไรนั่นคือเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิขยายความรักจากหัวใจไปยังทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปผลทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักไปสู่โลกทั้งใบอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและเจตนาร้ายพวกเขานั่งสมาธิเพื่อเผยแพร่ความเมตตาจากใจจริงพวกเขานั่งสมาธิพร้อมกับเผยแพร่ความปิติยินดีในหัวใจพวกเขานั่งสมาธิโดยแผ่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความสงบไปในทิศทางที่หนึ่งไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขไปทั่วโลกอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและความมุ่งร้ายนี่เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นคืออะไร นั่นคือช่วงเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับการแผ่ขยายขอบเขตของรากต้นไม้เพียงต้นเดียวนี่เรียกว่าการปล่อยวางของหัวใจอย่างกว้างขวางนอกจากนี้นักบวชผู้บำเพ็ญเพียรยังนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นที่การแผ่พลังจิตไปยังรากไม้ที่สองหรือรากไม้ที่สามเขตหมู่บ้านแห่งเดียว2หรือ3หมู่บ้านอาณาจักรเดียว2หรือ3อาณาจักรดินแดนแห่งนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี่ก็เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างเต็มที่เช่นกันนี่เป็นวิธีที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำคฤหบดีเอ๋ยในชาติหน้ามีการเกิดใหม่4รูปแบบดังนี้4อย่างอะไรบ้างลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีแห่งความสว่างที่จำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันจำกัดต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงความสว่างไสวอันไร้ขีดจำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันไร้ขอบเขตต่อไปลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับแสงเรืองรองที่เสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีอันบริสุทธิ์เมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์นี่คือการเกิดใหม่4รูปแบบในชาติหน้าทฤหบดีเอ๋ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหล่าเทพเจ้าจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างของสีจะปรากฏให้เห็นแต่ความสว่างจะไม่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงเข้าไปในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละคุณสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ในเปลวไฟของพวกมันแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพเจ้ารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความแตกต่างในสีของพวกเขานั้นเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกเขาถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนโปรดติดตามต่อพรุ่งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที
1: ่ Want to look more beautiful? Yes? Then choose vegan.
2: O glorious, the three reunited, utmost powerful, God, Tim Croteau, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
0: Generous viewers, we thank you for your company today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the Anuruddha Sutta.On the venerated Anuruddha Vegan, part 2 of 2. Coming up next is Learning to Live in Harmony, part 4 of 6, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May we forever love, revere, and show gratitude to the Holy Trinity God, Tim Kutu and the Son of God, for all that they do for our world.
3: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
4: We need food and energy and those things. We have to have some impact. But we should really do our very best to minimize that out of respect, because we're only one species on the earth amongst millions of other sentient species, and they have as much right to be here and to thrive and prosper as we do.
5: Supreme Master Ching Hai, vegan, gratefully presents Rami Lee and Animal Liberation Front, or ALF, the Shining World Compassion Award, plus a $20,000 humble token contribution with all love, best wishes, and high praises for your dedication to spreading vegan messages around the world. May God bless and protect you always.
6: Ronnie Lee, vegan, legendary advocate for animal people's rights, part 3 of 4. Join us on Tuesday, September 22nd to find out more.
7: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
8: Oh, glorious, the three reunited utmost powerful, God, Tim Kuo Tu and the Son of God, may every seeking heart now find its way and walk forever in your radiant light.
9: If you've never seen what a squirrel does in its nest, here's a clear example. She just relaxes and lazily sprawls out like on a couch. All that's missing is a TV.

Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ใจดีฉันชื่อกุหลาบจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของฉันเป็นสวรรค์ของคนรักผลไม้มีผลไม้พื้นเมืองมากมายรวมถึงส้มจุกจนะส้มโอควนลังและละมุดเกาะยอเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายและขอเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมผลผลิตในท้องถิ่นของเรา

0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่1จาก2ตอนในถ้อยธรรมแห่งปัญญา
1: พระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความ

0: มมีเพียงพระสาวกหลักสิบองค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้งสิบพระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายณีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
1: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace.
2: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace.And our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God.For our spiritual elevation.

วันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนออนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการปล่อยวางที่ไร้ขีดจำกัดของหัวใจและการปล่อยวางที่กว้างขวางของหัวใจอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระฉันได้สดับมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีในป่าเชตวันที่อารามของอนาถบิณฑิกะจากนั้นมหาดเล็กปัญจกังคะกล่าวกับชายคนหนึ่งว่าโปรดเถิดพ่อหนุ่มจงไปหาพระอนุรุทธะเถระและในนามของข้าจงกราบไหว้ด้วยศีรษะจรดพระบาทของท่านจงกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับข้าราชบริพารปัญจกังคะกราบด้วยศีรษะแทบเท้าของท่านแล้วจงถามท่านว่าท่านจะกรุณารับการถวายอาหารมื้อวันพรุ่งนี้จากปัญจกังคะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หรือไม่และถามท่านว่าท่านจะกรุณามาเร็วกว่าปกติได้หรือไม่เพราะปัญจกังคะมีหน้าที่มากมายและมีงานมากมายที่ต้องทำให้กับกษัตริย์ขอรับท่านชายคนนั้นตอบเขาทำตามที่ปัญจกังคะขอและพระอนุรุทธะเถระก็ยินยอมโดยไม่กล่าวว่าอะไรเมื่อเวลากลางคืนผ่านไปในตอนเช้าพระอนุรุทธะเถระก็ห่มจีวรถือบาตรและจีวรไปยังบ้านของปัญจกังคะแล้วท่านก็นั่งลงบนที่นั่งที่ปูไว้จากนั้นปัญจกังคะก็ได้ถวายและทำให้พระอนุรุทธะเถระอิ่มน้ำสำราญด้วยมือของเขาเองด้วยอาหารสดและอาหารปรุงสุกแสนอร่อยเมื่อพระอนุรุทธะเถระฉันเสร็จล้างมือและล้างบาตรแล้วปัญจกังคะจึงนั่งลงต่ำที่ข้างหนึ่ง

0: แล้วกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับมีภิกษุอาวุโสบางรูปได้มาหาข้าพเจ้าและกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางอันไร้ขีดจำกัดของหัวใจเถิดบางคนกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในด้านความหมายและถ้อยคำหรือไม่หรือทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่การใช้ถ้อยคำพระอนุรุทธะเถระกล่าวว่าเอาละคฤหบดีโปรดบอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันฟังหลังจากนั้นคุณจะเข้าใจอย่างแน่นอนปัญจกัณฑะกล่าวตอบท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดการปล่อยวางหัวใจที่ไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันที่ถ้อยคำเท่านั้นพระอนุรุทธะเถระตอบว่าการปล่อยวางใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในความหมายและถ้อยคำนี่เป็นวิธีจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำแล้วการปล่อยวางหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นคืออะไรนั่นคือเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิขยายความรักจากหัวใจไปยังทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักไปสู่โลกทั้งใบอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและเจตนาร้ายพวกเขานั่งสมาธิเพื่อเผยแพร่ความเมตตาจากใจจริงพวกเขานั่งสมาธิพร้อมกับเผยแพร่ความปิติยินดีในหัวใจพวกเขานั่งสมาธิโดยแผ่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความสงบไปในทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขไปทั่วโลกอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและความมุ่งร้ายนี่เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นคืออะไรนั่นคือช่วงเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับการแผ่ขยายขอบเขตของรากต้นไม้เพียงต้นเดียวนี่เรียกว่าการปล่อยวางของหัวใจอย่างกว้างขวางนอกจากนี้นักบวชผู้บำเพ็ญเพียรยังนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นที่การแผ่พลังจิตไปยังรากไม้ที่2หรือรากไม้ที่3เขตหมู่บ้านแห่งเดียว2หรือ3หมู่บ้านอาณาจักรเดียว2หรือ3อาณาจักรดินแดนแห่งนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี่ก็เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างเต็มที่เช่นกันนี่เป็นวิธีที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำคฤหบดีเอ๋ยในชาติหน้ามีการเกิดใหม่4รูปแบบดังนี้4อย่างอะไรบ้างลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีแห่งความสว่างที่จำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันจำกัดต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงความสว่างไสวอันไร้ขีดจำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันไร้ขอบเขตต่อไปลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับแสงเรืองรองที่เสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีอันบริสุทธิ์เมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์นี่คือการเกิดใหม่4รูปแบบในชาติหน้าถ้าคฤหบดีเอ๋ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหล่าเทพเจ้า จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างของสีจะปรากฏให้เห็นแต่ความสว่างจะไม่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงเข้าไปในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละคุณสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ในเปลวไฟของพวกมันแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกมัน
1: ในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพเจ้ารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความแตกต่างในสีของพวกเขานั้นเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกเขา
0: ถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนโปรดติดตามต่อพรุ่งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่
2: Want to look more beautiful? Yes, then choose vegan.
3: O glorious, the three reunited, utmost powerful, God, Timkrotu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
0: Generous viewers, we thank you for your company today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the Anuruddha Sutta on the venerated Anuruddha Vegan, part 2 of 2. Coming up next is Learning to Live in Harmony, part 4 of 6, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May we forever love, revere, and show gratitude to the Holy Trinity God, Timkotu and the Son of God, for all that they do for our world.
4: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
5: Be sure to watch a new message from Supreme Master Qinghai, vegan, on Flying News.
6: Today is the 20th of August, 2026. I have asked the Trinity whether or not there's anything special. The King of Peace requested that I let the King of War have a talk with me. So I thought in hell he's been held. He's been jailed in hell. If he wants to talk to me, we will have to make a special arrangement. I let him, I said, what is it? So he said that he's the king of war, not a criminal. So he's not supposed to be in jail. I said, yes, you are. You're the king of war. It's already not easy for me to work in this Cold War world. If they don't fight with each other, they also have a Cold War against my work. They threaten my disciples. They raid my centers. You must be truly repentant. Ask God again, again, and again for forgiveness. That's all you have to do now. Not much work. Is that not better than going out into war and seeing blood flowing and people crying and children, women, elderly dying in agony, huh? If you help me somehow calm the world, rebuild peace, instead of destroying people and their property, I will consider.
5: Please join us on Wednesday, September 23rd for part one of this new message on Fly-In News.
3: O glorious, the three reunited utmost powerful, God, Tim Kuo Tu and the Son of God, may every seeking heart now find its way and walk forever in your radiant light.
7: If you've never seen what a squirrel does in its nest, here's a clear example. She just relaxes and lazily sprawls out like on a couch. All that's missing is a TV.

Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ใจดีฉันชื่อกุหลาบจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของฉันเป็นสวรรค์ของคนรักผลไม้มีผลไม้พื้นเมืองมากมายรวมถึงส้มจุกจนะส้มโอควนลังและละมุดเกาะยอเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายและขอเชิญชวนทุกท่านมาลองชิมผลผลิตในท้องถิ่นของเรา

0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่1จาก2ตอนในถ้อยธรรมแห่งปัญญา
1: พระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพจากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลักสิบองค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้งสิบพระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายานีปุตราเถระพระกันตยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace.
3: We humbly worshipPraise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation.We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: วันนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนออนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทที่อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาการปล่อยวางที่ไร้ขีดจำกัดของหัวใจและการปล่อยวางที่กว้างขวางของหัวใจอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระฉันได้สดับมาว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีในป่าเชตวันที่อารามของอนาถบิณฑิกะจากนั้นมหาดเล็กปัญจกังคะกล่าวกับชายคนหนึ่งว่าโปรดเถิดพ่อหนุ่มจงไปหาพระอนุรุทธะเถระและในนามของข้าจงกราบไหว้ด้วยศีรษะจรดพระบาทของท่านจงกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับข้าราชบริพารปัญจกังคะกราบด้วยศีรษะแทบเท้าของท่านแล้วจงถามท่านว่าท่านจะกรุณารับการถวายอาหารมื้อวันพรุ่งนี้จากปัญจกังคะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หรือไม่และถามท่านว่าท่านจะกรุณามาเร็วกว่าปกติได้หรือไม่เพราะปัญจกังคะมีหน้าที่มากมายและมีงานมากมายที่ต้องทำให้กับกษัตริย์ขอรับท่านชายคนนั้นตอบเขาทำตามที่ปัญจกังคะขอและพระอนุรุทธะเถระก็ยินยอมโดยไม่กล่าวว่าอะไรเมื่อเวลากลางคืนผ่านไปในตอนเช้าพระอนุรุทธะเถระก็ห่มจีวรถือบาตรและจีวรไปยังบ้านของปัญจกังคะแล้วท่านก็นั่งลงบนที่นั่งที่ปูไว้จากนั้นปัญจกังคะก็ได้ถวายและทำให้พระอนุรุทธเถระอิ่มน้ำสำราญด้วยมือของเขาเองด้วยอาหารสดและอาหารปรุงสุกแสนอร่อยเมื่อพระอนุรุทธเถระฉันเสร็จล้างมือและล้างบาตรแล้วปัญจกังคะจึงนั่งลงต่ำที่ข้างหนึ่งแล้วกล่าวแก่ท่านว่าท่านครับมีภิกษุอาวุโสบางรูปได้มาหาข้าพเจ้าและกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางอันไร้ขีดจำกัดของหัวใจเถิดบางคนกล่าวว่าคฤหบดีเอ๋ยจงพัฒนาการปล่อยวางของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในด้านความหมายและถ้อยคำหรือไม่หรือทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่การใช้ถ้อยคำพระอนุรุทธะเถระกล่าวว่าเอาละคฤหบดีโปรดบอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันฟังหลังจากนั้นคุณจะเข้าใจอย่างแน่นอนปัญจกังคะกล่าวตอบท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดการปล่อยวางหัวใจที่ไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่แตกต่างกันที่ถ้อยคำเท่านั้นพระอนุรุทธะเถระตอบว่าการปล่อยวางใจอย่างไม่มีขีดจำกัดและการปล่อยวางใจอย่างกว้างขวางนั้นแตกต่างกันทั้งในความหมายและถ้อยคำนี่เป็นวิธีจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำแล้วการปล่อยวางหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นคืออะไรนั่นคือเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิขยายความรักจากหัวใจไปยังทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักไปสู่โลกทั้งใบอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและเจตนาร้ายพวกเขานั่งสมาธิเพื่อเผยแพร่ความเมตตาจากใจจริงพวกเขานั่งสมาธิพร้อมกับเผยแพร่ความปิติยินดีในหัวใจพวกเขานั่งสมาธิโดยแผ่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความสงบไปในทิศทางที่1ไปยังทิศทางที่2ไปยังทิศทางที่3และไปยังทิศทางที่4ในทํานองเดียวกันไม่ว่าจะเบื้องบนเบื้องล่างข้ามไปทุกคนทุกแห่งหรือรอบตัวพวกเขาได้แผ่ขยายจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขไปทั่วโลกอย่างมากมายกว้างขวางไร้ขีดจำกัดปราศจากความเกลียดชังและความมุ่งร้ายนี่เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างไม่มีขีดจำกัดแล้วการปลดปล่อยหัวใจอย่างกว้างขวางนั้นคืออะไร นั่นคือช่วงเวลาที่นักบวชนั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับการแผ่ขยายขอบเขตของรากต้นไม้เพียงต้นเดียวนี่เรียกว่าการปล่อยวางของหัวใจอย่างกว้างขวางนอกจากนี้นักบวชผู้บำเพ็ญเพียรยังนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นที่การแผ่พลังจิตไปยังรากไม้ที่2หรือรากไม้ที่3เขตหมู่บ้านแห่งเดียว2หรือ3หมู่บ้านอาณาจักรเดียว2หรือ3อาณาจักรดินแดนแห่งนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี่ก็เรียกว่าการปลดปล่อยหัวใจอย่างเต็มที่เช่นกันนี่เป็นวิธีที่จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรทั้งในด้านความหมายและการใช้ถ้อยคำคฤหบดีเอ๋ยในชาติหน้ามีการเกิดใหม่4รูปแบบดังนี้4อย่างอะไรบ้างลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีแห่งความสว่างที่จำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันจำกัดต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงความสว่างไสวอันไร้ขีดจำกัดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันไร้ขอบเขตต่อไปลองนึกถึงคนที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับแสงเรืองรองที่เสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามต่อไปลองนึกถึงคนที่ฝึกสมาธิโดยมุ่งเน้นไปที่การแผ่รัศมีอันบริสุทธิ์เมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์นี่คือการเกิดใหม่4รูปแบบในชาติหน้าถ้าลือหาพดีเอ๋ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหล่าเทพเจ้าจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างของสีจะปรากฏให้เห็นแต่ความสว่างจะไม่แตกต่างกันมันก็เหมือนกับการที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงเข้าไปในบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละคุณสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ในเปลวไฟของพวกมันแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพเจ้ารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวความแตกต่างในสีของพวกเขานั้นเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่ความสว่างสวยของพวกเขาถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกมันในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนโปรดติดตามต่อพรุ่งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที
1: ่ Want to look more beautifulYes, then choose vegan.
2: O glorious, the three reunited, utmost powerful, God, Timkrotu, and the Son of God, may all seekers now find their way and walk in your light.
0: Generous viewers, we thank you for your company today.On Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the Anuruddha Sutta on the venerated Anuruddha Vegan, part 2 of 2. Coming up next is Learning to Live in Harmony, part 4 of 6, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May we forever love, revere, and show gratitude to the Holy Trinity God.Timkrotu and the Son of God for all that they do for our world.
3: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
2: O glorious, the three reunited utmost powerful, God, Timkrotu and the Son of God, may every seeking heart now find its way and walk forever in your radiant light.
4: If you've never seen what a squirrel does in its nest, here's a clear example. She just relaxes and lazily sprawls out like on a couch. All that's missing is a TV.

0: Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่มีชีวิตชีวาฉันชื่อกุหลาบจากสงขลาซึ่งมีหาดทรายอันสวยงามป่าฝนเขียวชอุ่มและน้ำตกอันงดงามสิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันคือธรรมชาติที่สงบสุขขอให้การเดินเล่นอย่างสงบในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูจิตใจเราและช่วยให้เราซาบซึ้งและดูแลรักษาแม่พระธรณี
1: This one thinks he's just a chihuahua at heart. Officially found as emotional support animal, it's a very tiny purring one.
0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่2จาก2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพจากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลัก10องค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้ง10พระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายณีปุตตราเถระพระกันทยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free of charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
3: Buy more, no use the telephone, old telephone, old tablet, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly of course, everywhere. the more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
2: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
3: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
2: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
0: เรามาต่อกันที่อนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งพระอนุรุทธได้อธิบายถึงการเกิดใหม่4ประเภทในชาติหน้าอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกเขาในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเทพพระเจ้าเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นคงอยู่ถาวรยั่งยืนและเป็นนิรันดร์กล่าวคือไม่ว่าเทพพระเจ้าเหล่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใดที่นั่นพวกเขาก็ย่อมมีความสุขมันเหมือนกับตอนที่แมลงวันถูกพาไปตามทางบนไม้ค้ำหรือตะกร้าพวกเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถาวรยั่งยืนและนิรันดร์ที่จริงแล้วแมลงวันเหล่านั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมันเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่พระอนุรุทธเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธเถระฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีแสงสว่างจำกัดหรือไม่หรือบางองค์มีแสงสว่างไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระกล่าวว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธเถระผู้ทรงเกียรติอะไรคือสาเหตุที่เมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติลงมาในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระตอบว่าเอาละท่านกัจจนะที่เคารพ ฉันจะถามท่านกลับบ้างและท่านสามารถตอบได้ตามที่ท่านต้องการท่านคิดอย่างไรท่านกัจจนะที่เคารพการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อพระภิกษุทำสมาธิมุ่งเน้นที่การแผ่ขยายให้กว้างขวางเท่ากับรากต้นไม้เพียงต้นเดียวหรือรากต้นไม้สองหรือสามต้นพระกัจจนะเถระกล่าวว่าเมื่อภิกษุทำสมาธิโดยพิจารณารากไม้สองหรือสามรากพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าท่านกัจจนะที่เคารพท่านคิดอย่างไรการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อภิกษุนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นให้ความสามารถในการรับรู้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลเพียงแค่รากต้นไม้สองหรือสามต้นหรือครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเพียงแห่งเดียวสองหรือสามหมู่บ้านอาณาจักรเดียวสองหรือสามอาณาจักรดินแดนนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใช่ไหมพระกัจจนะเถระตอบว่าเมื่อภิกษุสงฆ์บำเพ็ญภาวนาถึงแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี้พระอนุรุทธะเถระกล่าวต่อว่านี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระอุทานว่าดีมากท่านอนุรุทธะผู้ทรงเกียรติฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีรัศมีที่เสื่อมทรามหรือไม่หรือบางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะที่เคารพเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติสาเหตุคืออะไรเหตุผลคืออะไรเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับชั้นของเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถ้าเช่นนั้นท่านกัจจนะที่เคารพฉันจะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านฟังก็การใช้คำอุปมานั้นช่วยให้คนที่มีเหตุผลบางคนเข้าใจความหมายของสิ่งที่กล่าวมาได้สมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันที่ไม่บริสุทธิ์และไส้ตะเกียงที่ไม่บริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงไม่บริสุทธิ์จึงทำให้เทียนไหม้ได้ริบหรี่ในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรที่จดจ่ออยู่กับการขจัดแสงแห่งความเสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขายังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ความมึนงงและง่วงนอนยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์และความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดก็ยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงบำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแบบไม่ชัดเจนเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามสมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์และไส้ตะเกียงบริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงมีความบริสุทธิ์จึงไม่ทำให้เปลวไฟริบหรี่แต่อย่างใดในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุบางองค์ที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับรัศมีอันบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขาจะสงบลงอย่างสิ้นเชิงความมึนงงและความง่วงนอนจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงและความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้บำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแต่อย่างใดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์นี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้เกิดใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์จึงมีรัศมีที่บริสุทธิ์เมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยะกัจจนะเถระกล่าวแก่พระอนุรุทธะเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติพระอนุรุทธะเถระท่านไม่ควรพูดว่าฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านควรพูดว่า เทพเจ้าเหล่านี้เป็นเช่นนี้เทพเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นท่านฉันคิดว่าเห็นได้ชัดว่าพระอนุรุทธะเถระเคยอยู่ร่วมอาศัยกับเทพเจ้าเหล่านั้นเคยสนทนาได้มีส่วนร่วมในการสนทนามาก่อนพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าคำพูดของท่านเป็นการรุกล้ำและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนท่านกัจจนาที่เคารพอย่างไรก็ตามฉันจะตอบท่านก่อนหน้านี้ฉันเคยอยู่ร่วมกับเทพเจ้าเหล่านั้นสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเป็นเวลานานเมื่อท่านพูดจบแล้วพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่ปัญจกังคะข้าราชบริพารว่าท่านโชคดีเหลือเกินคฤหบดีท่านโชคดีมากที่ได้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนและได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ suttacentral.net
4: I spent over 1,000 hours looking at peer-reviewed medical science and realized that a plant-based diet is superior and optimal for health and athletic performance. I'm a true believer in a plant-based diet. James Wilkes, vegan.
5: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
3: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: Today's episode will be presented in Thai with subtitles in many languages. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่มีชีวิตชีวาฉันชื่อกุหลาบจากสงขลาซึ่งมีหาดทรายอันสวยงามป่าฝนเขียวชอุ่มและน้ำตกอันงดงามสิ่งที่ฉันรักอย่างแท้จริงเกี่ยวกับบ้านเกิดของฉันคือธรรมชาติที่สงบสุขขอให้การเดินเล่นอย่างสงบในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูจิตใจเราและช่วยให้เราซาบซึ้งและดูแลรักษาแม่พระธรณี
1: This one thinks he's just a chihuahua at heart. Officially found as emotional support animal, it's a very tiny purring one.
0: ยินดีต้อนรับสู่อนุรุทธสูตรเกี่ยวกับพระอนุรุทธเถระวีแกนตอนที่2จาก2ตอนในถ้อยคำแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าวีแกนหรือพระพุทธโคดมหรือพระสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จากอินเดียโบราณทรงประสูติในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลพระองค์จะได้สืบทอดความมั่งคั่งอันไพศาลแห่งราชอาณาจักรโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าชายทรงละทิ้งชีวิตในวังเพื่อค้นหาความรู้ทางจิตวิญญาณหลังจากการแสวงหามานานหลายปีพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุการรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ใต้ต้นโพจากนั้นพระองค์ทรงแบ่งปันบุญแห่งการบำเพ็ญของพระองค์โดยทรงมอบวิธีให้สรรพสัตว์อื่นๆหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคลังสมบัติอันมั่งคั่งแห่งหลักคำสอนทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสัจธรรมสากลได้รับการศึกษาและเป็นที่นับถือมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับพระปัญญาอันล้ำลึกและพระเมตตาพระสักยมุนีพุทธเจ้ามีลูกศิษย์หลายพันคนในช่วงที่ทรงพระชนชีพอย่างไรก็ตามมีเพียงพระสาวกหลัก10องค์เท่านั้นที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นพิเศษที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะผ่านคุณสมบัติที่พวกท่านมีพระสาวกทั้ง10พระองค์นี้ประกอบด้วยพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระสุภูติเถระพระปุรณะเถระไมตรายานีปุตราเถระพระกันทยานะเถระพระอนุรุทธเถระพระอุบาลีเถระพระลาหุนเถระและพระอานนท์เถระวีแกนทุกพระองค์วันนี้เราอยากจะมุ่งเน้นไปที่พระอนุรุทธเถระลูกพี่ลูกน้องคนแรกของพระพุทธเจ้าและหนึ่งในอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศทางทิพย์จักษุซึ่งทำให้ท่านมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงกรรมและชะตากรรมที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลคำสอนของท่านยังเน้นไปที่ความรักความเมตตาความสงสารความยินดีในผู้อื่นและความสงบทางใจพร้อมด้วยหลักพื้นฐานทั้ง4ประการของการฝึกสติ
2: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free of charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
3: Buy more, no use the telephone, old telephones, old tablets, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly of course, everywhere. the more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
2: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
3: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
2: Please visit suprememastertv.com/max or suprememastertv.com/maxtv.
0: เรามาต่อกันที่อนุรุทธสูตรซึ่งเป็นพระสูตรในพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งพระอนุรุทธได้อธิบายถึงการเกิดใหม่4ประเภทในชาติหน้าอนุรุทธสูตรกับพระอนุรุทธเถระพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าถึงเวลาแล้วที่เหล่าเทพเหล่านั้นจะแยกย้ายกันไปเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมันเหมือนกับตอนที่คนคนหนึ่งนำตะเกียงน้ำมันหลายดวงออกจากบ้านคุณสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างทั้งในเปลวไฟและในความสว่างของพวกเขาในทำนองเดียวกันเมื่อเหล่าเทพแยกย้ายกันไปความแตกต่างทั้งในสีของพวกเขาและในความสว่างของพวกเขาก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเทพพระเจ้าเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นคงอยู่ถาวรยั่งยืนและเป็นนิรันดร์กล่าวคือไม่ว่าเทพพระเจ้าเหล่านั้นจะสถิตอยู่ที่ใดที่นั่นพวกเขาก็ย่อมมีความสุขมันเหมือนกับตอนที่แมลงวันถูกพาไปตามทางบนไม้ค้ำหรือตะกร้าพวกเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถาวรยั่งยืนและนิรันดร์ที่จริงแล้วแมลงวันเหล่านั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมันเกาะอยู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่พระอนุรุทธเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธเถระฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีแสงสว่างจำกัดหรือไม่หรือบางองค์มีแสงสว่างไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระกล่าวว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธเถระผู้ทรงเกียรติอะไรคือสาเหตุที่เมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติลงมาในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระอนุรุทธเถระตอบว่าเอาล่ะท่านกัจจนะที่เคารพ ฉันจะถามท่านกลับบ้างและท่านสามารถตอบได้ตามที่ท่านต้องการท่านคิดอย่างไรท่านกัจจนะที่เคารพการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อพระภิกษุทำสมาธิมุ่งเน้นที่การแผ่ขยายให้กว้างขวางเท่ากับรากต้นไม้เพียงต้นเดียวหรือรากต้นไม้สองหรือสามต้นพระกัจจนะเถระกล่าวว่าเมื่อภิกษุทำสมาธิโดยพิจารณารากไม้สองหรือสามรากพระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าท่านกัจจนะที่เคารพท่านคิดอย่างไรการพัฒนาทางจิตสองแบบนี้แบบไหนกว้างขวางกว่ากันเมื่อภิกษุนั่งสมาธิโดยมุ่งเน้นให้ความสามารถในการรับรู้ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลเพียงแค่รากต้นไม้สองหรือสามต้นหรือครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเพียงแห่งเดียวสองหรือสามหมู่บ้านอาณาจักรเดียวสองหรือสามอาณาจักรดินแดนนี้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใช่ไหมพระกัจจนะเถระตอบว่าเมื่อภิกษุสงฆ์บำเพ็ญภาวนาถึงแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรนี้พระอนุรุทธะเถระกล่าวต่อว่านี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์จึงมีรัศมีแสงจำกัดในขณะที่บางองค์มีรัศมีแสงไร้ขีดจำกัดพระกัจจนะเถระอุทานว่าดีมากท่านอนุรุทธะผู้ทรงเกียรติฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เทพเจ้าผู้เปล่งประกายทั้งหมดมีรัศมีที่เสื่อมทรามหรือไม่หรือบางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าในแง่นั้นท่านกัจจนะที่เคารพเทพเจ้าบางองค์มีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระกัจจนะเถระถามว่าท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติสาเหตุคืออะไรเหตุผลคืออะไรเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้จุติใหม่ในลำดับชั้นของเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์มีรัศมีที่บริสุทธิ์พระอนุรุทธะเถระอธิบายว่าถ้าเช่นนั้นท่านกัจจนะที่เคารพฉันจะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านฟังก็การใช้คำอุปมานั้นช่วยให้คนที่มีเหตุผลบางคนเข้าใจความหมายของสิ่งที่กล่าวมาได้สมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันที่ไม่บริสุทธิ์และไส้ตะเกียงที่ไม่บริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงไม่บริสุทธิ์จึงทำให้เทียนไหม้ได้ริบหรี่ในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรที่จดจ่ออยู่กับการขจัดแสงแห่งความเสื่อมทรามที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขายังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ความมึนงงและง่วงนอนยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์และความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดก็ยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์พวกเขาจึงบำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแบบไม่ชัดเจนเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างที่เสื่อมทรามสมมุติว่าตะเกียงน้ำมันกำลังลุกไหม้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์และไส้ตะเกียงบริสุทธิ์เนื่องจากน้ำมันและไส้ตะเกียงมีความบริสุทธิ์จึงไม่ทำให้เปลวไฟริบหรี่แต่อย่างใดในทำนองเดียวกันลองนึกถึงภิกษุบางองค์ที่นั่งสมาธิโดยจดจ่ออยู่กับรัศมีอันบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านไปทั่วความไม่สบายทางกายของพวกเขาจะสงบลงอย่างสิ้นเชิงความมึนงงและความง่วงนอนจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงและความกระสับกระส่ายและความสำนึกผิดจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้บำเพ็ญการซึมซับอย่างเลือนรางแต่อย่างใดเมื่อร่างกายของพวกเขาสลายไปหลังความตายพวกเขาจะเกิดใหม่ในหมู่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์นี่คือสาเหตุท่านกัจจนะที่เคารพนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเหล่าเทพเหล่านั้นได้เกิดใหม่ในลำดับเทพเดียวกันเทพบางองค์ในนั้นจึงมีรัศมีที่เสื่อมทรามในขณะที่บางองค์จึงมีรัศมีที่บริสุทธิ์เมื่อท่านพูดจบพระสัพพิยกัจจเถระกล่าวแก่พระอนุรุทธะเถระว่าดีมากท่านอนุรุทธผู้ทรงเกียรติพระอนุรุทธะเถระท่านไม่ควรพูดว่าฉันเคยได้ยินมาอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านควรพูดว่า เทพเจ้าเหล่านี้เป็นเช่นนี้เทพเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นท่านฉันคิดว่าเห็นได้ชัดว่าพระอนุรุทธเถระเคยอยู่ร่วมอาศัยกับเทพเจ้าเหล่านั้นเคยสนทนาได้มีส่วนร่วมในการสนทนามาก่อนพระอนุรุทธเถระอธิบายว่าคำพูดของท่านเป็นการรุกล้ำและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนท่านกัจจนาที่เคารพอย่างไรก็ตามฉันจะตอบท่านก่อนหน้านี้ฉันเคยอยู่ร่วมกับเทพเจ้าเหล่านั้นสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเป็นเวลานานเมื่อท่านพูดจบแล้วพระสัพพิยะกัจจนะเถระจึงกล่าวแก่ปัญจกังคะข้าราชบริพารว่าท่านโชคดีเหลือเกินคฤหบดีท่านโชคดีมากที่ได้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนและได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ suttacentral.net
4: I spent over 1,000 hours looking at peer-reviewed medical science and realized that a plant-based diet is superior and optimal for health and athletic performance. I'm a true believer in a plant-based diet. James Wilkes, vegan.
5: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
6: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation.We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.